เรียกว่ากลัมจะพังกวีนี่ก็ยิงจับยองกรีก็ยองอีฮักกามีเล่เกสปอร์ตส์ดังให้กิจักษ์สิงห์กูเดดเดมก็ยังกอบยังกระติบกับกับ National Senior Athletics Federation Competition ก็รับมันรันชีจารกันหากว่าเอาจันพระสปะตัมกับวิเลกีนี่ก็เป็นท้าวเพรยองกรีก็ด้วยวันอวิชิมันตาหากนี่ก็ยังกอบให้ปอร์ไปดังลายก็จริงยังกอบแต่เป็นแข่งเล่ยังกับ National Record หากิโซดลิกิลมุ่งยิเลกีอุกรินเดรเวร์สิงวิชาลทีเคทีจัสวินชังคาร์เดฟมีนาโอคุลดิปคุมาร์ต่อคิวเดบุยกับทองเลนิกรีคอร์ดกับทเมยองกาฮัลกิกระดันกระดันยิเลกีนิงกองนิงชาบกว่าอ้าวเอกจิงคุบเลนเอวันตายองกีวอร์ร็อปปลอกกวีกิจยิเลกีกับคลัมบรูบฮาเวกับจูอีคลัมยิขนาบฮาชวะชนะยิกรีเล่ต่อคิยเพ็ดปลักกับชิสปะมิตรดูฮะพวกกิอาร์สงีแต่เป็นแข่งยิกรีคอร์ดฮักรีฮักยิกอบยิเพ็ดปลักยองกับชิสปะมิตรเรสยังก็ได้เด็บเละว่าเป็นแข่งฮะดูลิสินอาร์มุดนี่กี่เละกี่กี่เบรย์ย่อยนี่ก็คุชนามต่ออีกบุกันทบยาอุกรินเดรวิร์สิงว่าอันิเมชกุจูร์ประคัดเละว่าฮักนี่ก็สินยังก็โปรแกรมมันกี่บาทอุกลามอจะพังยองกินี่กี่เละกี่และนี่กี่แอธลีตส์ฮาวยักลำลึงบากฟอนเดย่อว่ายักลำว่าอันิเมชจีว่าคำจูเละว่าอุกรินเดรวิร์ว่ามาริอัสดังยักลำชิมีกบันตาวอีคุบเลยให้ต่อไว้นามจับว่าคำจูเล่ก็คุสนามกบริยอกีโยเล่ให้ต่อจิงมุดฮับรียองกินีกีอาร์งุดไว้มันสักเหตุก็บโยสุกบโยพลาเดจโยเล่ยากะจุกัลบันดีหากคำเต็มคำพุดเห็นไรนี่วันเดียวโยสุขียากะจุกัลบันดีก็รับพลาหากยกอบเล่คำจูหากว่าอวีฮาวีอุยเล่กีบุกียากะท่องในตะจับยากว่าคำจุเล่เดียบยังโอเพนแข่งยังรีคอร์ดก็ได้เอ็มนัชว่ามันสักเหตุก็ขนาดก็สัญญาสุขภาพแต่ให้นี่อีกลำมุกีองกีว่าคิวอัพยังโปรแกรมมันคิบัดกว่ากิวเอาเต็มชั่วพังยองกินกีอาร์งุดไว้ว่ากว่ากิเลวเอาเต็มชั่วพังก็จิงจับกูครูก็วุกีเดียกีอีวสัญญาสุขภาพต่อฮาวยอว่าอีกลำว่าอนิเมชกูจูร์ดักหน้าอุยงาใหญ่ประตูเตรียวในเตะคำมันว่ามันอู่เต้าวักโซ่ยังกระคอร์ฮักรีและในอุนแนชั่นแนลเรคคอร์ดโฮลเดอร์ฮักยังกอบยองกับยี่เพชรปลาอาร์สปาเมตาร์วักโซสปาเมตาร์ไว้ว่ามันอุเลอุคอนยองกับชาติสการ์อุกุจูร์หน้าอุยงาเล่อุโอมิขมารุยกับโอริชาฮักลุ่มพุงยกอบอุเพร์อุเพร์ดังนั้นสเนมเล่เดจอบอุยกับคุสนามฮักลุ่มพุงยกอบยังกระเทปคำกับเอเชียนแชมเปี้ยนชิพว่ากับ World University Games ขณะฮารอวยงาชพังอิสดังว่าวันลุที่ฮักริกกามิเลกีนรุสเนมอาร์จาร์อาร์บาวีฮัดีนเดดเดปูเรอูนากิสกอร์มันุเลอุขณะสกอร์ยองกับไซนิกสกูลอัมบีคาปูร์ไว้ในชวาจุมันุเลอุยเลกีฟุตบอลหากบริขณะฮัดีนุสัมผัสกับคลัมโควิด19กีใบกีปายองโอเลจูเอลาดกีโอมิวชเลจว่าอุยเลกีและในว่าอุเพ็ดอุพาร์คำว่าอิลองอิมันดัสดังอีว่าทันดาฮาเดนยองกับคลัมองูวิกิล็อกกิจอร์ยองโอกิจโอเอเลบอลลังูเล่ว่าโอกินีกีองกิโอชพังกับแต่กับสเตทแอตเลติกส์มีดกับดาวมันไว้ว่ากันนี่เป็นมันไว้เอ็มเซมไว้โอว่าเชมันตาอูขณะอูรีเชมันตาอูฮักแต่กับยกอบไว้ว่าอุ้มตัวเล่ว่ากันนี่มันประธานก็กับแต่กับบูกว่าชาเจนเอ็มตาว่ายอมมีขมัดชะการีและนี่กับ national levelในเทือดชาจีรุเลโอยคุณกับลุงปุ่งยกอบยองกับ national championship หากบุคคลนิวนิวคุณรู้ดมีขมารุยกับอินเดียหากลุงปุ่งยกอบคิวเอ็มชบาร์กรีและนี่คือ international level หาวิโอวันอวิคลัมว่าอุกรินเดร์วิร์จีโอยโอขณะยังอาจจะพังยองมีวันหากว่าอุกรินเดร์วิร์ดขณะอู่ว่าต่อโอมานูคำอุปติออฟิเซอร์หากจะใช้เครื่องกิจไปและนี่คือ indian navyขณะวิ่งอาวะคำว่ามันกัตเตอโอมานุคำอุเตอว่าสมัตตมว่าเพ็ดและนี่ว่า fastest sprinter ฮับโออินเดียองุเล่วดังนี้วัดเดบุยว่าบุยกับ national record ฮักยี่กอบยองกับชิสปาเมตาร์เดวี่ยว่าเพ็ดฮะอีปอร์อีวัชิพาวปอนคันเดส second นี่วัยขณะวิ่งอาวะต่อโอมานุน้องอินเดียวันนึงกองตมว่าเยวเพ็ดฮับโอชิพาวปอนอีวี secondองหรออูโอทรังอูโอเอชกรีกรีและดมันีฮามาดันอุยเพ็ดปลาในฮักยูนิฟอร์มและกำจู

0: y kini ki bai da wai ki bai da chen ta pen em kam bi ka nei te benta te em ki wa chim nei benta i ki ba mi di wa du na ba du na di ayong mi yom kot ki wa hayong sem pen dap bam pen dap yi te pen em kam ki ya ka te tang wa mande i hi kam ong em ra du ka te uman yu pen pen
1: Kedok
0: kedok rai Dada let kita ng open MK berkelaya ka, pen MK hok kita nei bentai bahai miat yong tu kena uwa de e, tem em kata kecing penbiat sa.
1: Teka mata ni ong fitok ki single mother sa ni ki video ma, gitu we pada ong baik ki we kelat kurim rok ma, ye ki apply ke ni. Ter suppose ki tuun ki wadang em kurim ye ki nem, lada em ki ha kata kecing dok ye ki nem apply ke ni ke skim.
0: Kata kamu ong em ketu ke home study report, kat kam ketu ke home study report. Dau patch dau patch wai kat kam ke report ke dau lai kini ki social worker ki outreach worker dau lai ki ke yung ta patch na kata boy biang kata ka yo yong ki mut ka boy ne ba kam ong ha ke vi ke yung la de mr ngot ki ki nong pendam ta le ngot ki kon kam ong kata ka
1: ye nang rap suk pendam
0: rap suk pendam ta ha patch i ya ki te ki yung ki wam m sket ki te ki nong yaram แต่กรรมยี่กิตกิยุงในภาคจึงทุ่งยองกันในสกิมแหละโยระกรรมยี่กิตกิยุงโยเล็กกิวอุมันกิยุงกิวดุกิวกระดุซะ
1: ก็ให้ตัววันนี้ก็สปอนเซอร์ชิพมาเหมือนกับวันฮาร์โรมาอีชีกวีกวีขนาดจะยีพิวเอร์รับ
0: อาร์จาร์ชิบนาย
1: อาร์จาร์ชิบนาย
0: มันชัวมันชัวแต่สันสปากัดนี่เด็กกูก็อาร์จาร์ชิบนาย
1: แต่ให้ตัววันนี้ก็ฟอสเตอร์เคียร์มากองพิการกันนี่กันนินก็ยี่กรรมไอยีพิวมาปัตย์รับชีขจัก
0: ก็ฟอสเตอร์เคียร์มันก็อีฮะก็เอ็มลังก็สะลังก็ยองอีบุญเซียนเละฮีกะตังว่าอิมเซียวทุ่ยก็จึงหมดยิ่งมันกำกนุกสาวองอีพีต่อมันได้ยับกี่ว่ากี่เดียกเดียยองงานละนี่แต่กี่คนยังก็บุญเซียนจุชิมฮีกี้กูร์กิจัน
1: เดือด
0: รีสุมาริกันนี่ต่อก็ฟอสต์แคร์หมดกี่รีอียี่กี่คนต่อดูยี่กี่คนกี่ว่ายองอสัมยองอีเลยกี่คนกี่บรูยองอีเลยรีกี่หายยองอีไม่ใหญ่กำกี่คนยองอีปันดับปันเบียงกี่กำกี่คนยองอีก็เท่าต่อก็จึงหมดฟอสต์แคร์พออีบริบอร์จูองอีว่าอีกีบรูจวายและเนกีบรูคาซีอิมเซียวทุอีกาตังวอมันได้ประคัดบ่ายอีดะสดังอีกากันในฟอสเตอร์แคร์นดุมันชวาตังวอมเอ็มโอเอประตูอี
1: มุดสะก็ให้จิงเยรับประชิยุงชิเซม
0: จิงเยรับชิยุงชิเซมตังวอบุญพากีคณะกีว่าช่องฮากินิกีชิลเลนโซมกับองค์นี้ยิวองค์ได้เตียนจวายแต่องค์นี้กีทาวรีคอนเสิร์ตกีว่าเอ็มกามยากินิกีลองยุงมันต่อวอเอ็มเด็กีเลิกกีว่าหายุงกีกูร์กีเซมยองกีบอยกิมเยกิปัดกีตังวอกีวีกีวินกีลองยุงเลยโอวันกีจะขมันวันกี่อัพไลน์กี่ออฟฟิศยองอีโยรีโยสุมาริกิติกิขณะโยมันกับกี่คนกี่ยองกี่แต่หากยากิเตะและยี่อูเออาร์ฮจาร์ละดองกิโยรียากิติกิขณะแต่หากฟอสต์แคร์วันยี่กี่อูดามูชิมยากระตากอาร์ฮจาร์ละในภาคเอ็มกี่บรูมันเบียงกระตากยอกกระกดกี่ยองกี่แต่มันหายงยองกี่กี่คนยองกี่เดเบียงเดดับกี่มันกำองกระตากจิงเล่บามะยากิปราบรูแต่ยี่กี่ชิมอูวีวิวขณะในตัวนาทาวรีคอนสเวตยองอีเตอรีกี
1: ่
0: อ
1: ี
0: กค
1: น
0: แต่ละเดเอ็มกี่บรูว่ากว่าชิมว่าก็ไปซาละยี่กิวชิมแต่ละดักว่ากี่อุดามุชิมก็ตะก็ไปซาละยี่กิวชิมจ
1: ้ะอ๋อให้ตัววันนี้ก็ฟอร์สเกอร์มาละดักิตุกีบรูชิมกีเดรีกีกิติขณะหมดรีกีกิชิร์ตามาการหาดูโอเหอสันเหกิมาโอยี่กิวรี
0: ช่องห้างก็จึงยี่ยองกิตะกีกิบรูเอ็มก็ตะก็อักริมันละนี่ก็ตะก็จึงยี่ยี่โอรีกีกิชิร์ตาละเบียนประธานกิกิคำเตอรีชิร์ตาเยาวมันคำกิคอนกิยองกิละเอ็มฮีก็ provision หากันนี่ก็ foster care guideline เอ็มฮีก็ว่ายี่กิกิว adopt วันติ้งวันมันก็องค์ก็ติ้งคนเนาะหาเดียนหาบทวันเยาวมันกิกิคอนกิคอนกิ
1: แต่เด็บในเทวันหมดหาดูกัตตูระเด็บบัตไตพีมาเดมเจเดก็ยี่กับหมดหาเดียนหมดลายลุตียองกันนี่ก็ office กิยองพีมันมาโยพีกิจึงมันต่อยละเนี่ยก็ achievement ว่าโยพีในว่าเอจีรับพีกินนี่กิลองยุงกิวดูกุดู
0: ก็สกิมกันนี่ก็สกิมกิยองอีละเนี่ยก็ office yang is dang kana do arjar khat ar kana do arjar khat ar hado kat ni use ket iya ke jing job yang kani ke jing yarap mo kam tam ye kani ke sponsorship bon bha ki kana ki wa wan ki long yung ki wadu ki wadu de dep ki ye ka de yo de yo ki kani ke jing kersan ye ki pendep ye pure puthi yang ki ye ki pendep ye ki graduation ki yang ki m ki wa de yo ulai nursing la na kani ka man ka ke jing mentoi ko bu kruy ki kana ban bon bha ki yung ki sem ki wa apply mo ye kani ke scheme how wa lai m teng teng ki ลายดังอาหิละฮักยุงยองกีมันยูร้ายุปยกยุงกษัมยองกีเอ็มเต็งเต็งจุประคัดอีวากีชีเซนชีสงีออบามกีตังมันตะกันนี่ก็จึงเหรับยุยว่ามันพวกเพียงกียุงกษัมกยองกีในบ้านโยกีอีจาคอนกรรมว่าบามีมันกษัมมั้งเลเซียนโซเซียนชีสงีแต่หมดก็มันก็จึงมันต้อยบ่ายกีเขาวิ่งกับเอ็มกามก็อุตส่าห์ถูกยกนี่ก็สปอนเซอร์ชิพเอ็มกีอาร์เจ็ตเขาวิ่งต่อก็รีฮาบิลิเตทีฟเขาวิ่งต่อก็พรีเวนทีฟ

0: มันก็กองสลิงเอ็มก้ามบาง
1: แต่ฮัดูมันกันนี่หรอแต่ยูพีฮัดูกับวันเกรกามก็กันนี่ก็กองสลิงฮัดูกับวันยูพีว่า change กี่ขนาดนะกันนี่ก็จึงยอมมันตัวกี่ขนาดนะกันนี่ก็กองสลิง
0: บนภาคีขนาดกี่วันเดกลากรรมว่าองค์เอ็มกินี่กี่ขนาดกี่ว่าเอ็มกินี่กี่จึงเมลินกรรมองค์มาบุญเซียนวันกินก็ลองยุ่งกับว่ามันกับว่าปลากับว่ายิมยอกกี่จึงเสน่ห์จึงกันตุแต่กรรมองค์ให้ก็จึงลองขนาดยองกี่แต่เดเดเลบกลากีเดกำตุกีเดเลกีเดตุไปซากีเดตุกีคีโมบายสกีวะรอแต่ลังบ้ายังก็ออฟฟิศยังอีเอคอนซัลลิ่งอีกี

0: แต่คำองค์ก็จึงลงขณะยองกีแต่เดเลบกลากีเดคำตุกีเดเลกีเดตุไปซากีเดตุกีคีโมบายสกีวรอแต่ลังบ้ายองก็ออฟฟิศยองอีเอคอนซิลิงกีบุญบากีตะกีจึงกลา
1: ฮ
0: กี
1: ะ
0: วายุเฮกีขณะก็จึงลงก็อกอร์ก็ยองกีตุกีขณะกีวดากีวดาเอคอนซิลิงซะ
1: แต่มาเช้าสุกไอ้วิยาคลามิพีเหวดาพลูพีอียกีกัตุกันนี่กีจึงมันต่อยมากกว่ายิวยอนักนี่ก็ออฟฟิศก็ยองพีแต่ฮัชวาอูปงกุดอียกนี่ก็จึงยกลังก็ยองอีในกะเลียงก็ยองพียี่เอ็มพีอองยกีปลอกยูอัพยกนี่ก็โปรแกรม
0: ในกะเลียงก็ยองอ่ะบัดในกะเลียงยองก็ออฟฟิศมั้งก็โซเชียลเวลเฟียร์ดีพาร์ตเมนต์กับมองคลัมฮะเขาก็รออีกันนี่กันนี่ก็สเตทเมฆาเลียกันอย่างอีกระปัดอีกินี่กีในภาคกรรมองค์ EME ก็ออฟฟิศช่องก็หากันนี่ก็ดิสตริกต์เลเวลเขาออกกีเอเวนเนสไลอีมันก็ปอร์สกับมันก็ปอร์ตั้งให้กับจิงดูนาให้ตู้ให้นี่เยี่ยมมันป่วยจะกวีปกวีกับชนงแต่หลังบ้ายองกันนี่ก็รันซานก็วายอนเนกสเงี้ยกว่าเป็นสัญญาวิกิไปบ่าววันกิจขมันอุกลีตะกิดกีกิตะกีจิงเอ็มกามกิยองกิอุคณากีกิจิงแอะกิยองกิแต่มันจะป่วยกิเขาออฟฟิศสิตะดาวเบตัยยี่กิยังกันตะกายากินี่กี่ไกด์ไลน์เราไปตีกี่ยูและกี่ทั้งหมดก็จึงรับมันโยมันก็จึงรับยากี่คนนี่กี่ที่ยองกี่เฮวันเอ็มกี่
1: ท็อกเบลชิบุนมาเย่พอร์ยองพีแต่เงี้ยสเกมเล็กกี่ปลอกยูอับยากันนี่กับโปรแกรมก็ยองอีเฮย์ต่อว่ากันนี่กับ government developmental program ดัชนีอ่ะเป็นตัวยากี่กี่ละจึงรับว่ายูยอนะกันนี่กับ office ยองกับ district child protection officer ก็เอ็มเฮย์ตายฮะเคลียร์เรียนลนี่ฮาวรอกี่ district เลยกันนี่กับ office ยี่กูเอ็มที่กี่วันกี่ปลอกกี่ว่าสัญญาเอ็มกามยังก็จริงครับยี่ผู้ลายเชมวกิออฟฟิเซอร์ว่าเอ็มเฮติฮะออฟฟิศขณะว่ายี่กิเป็นเชื่อใจช่วยพี่ให้ต่อว่ากินกี่สกีมและในกินกี่ลัดครับว่าก็ออฟฟิศยังกี่ยี่กิเอครับตัวที่เดินนี้คุ้มเลยชิบุน
2: กันนี่ต่อการอากาศวันนี้จ้วยกับวันที่พิวชิสปาอีวีปอยวีเมกะเฮิร์ตเซฟแอนด์แบนแต่ประกอบด้วยสัญญาพี่ตุ้ยยังกะลิทเกตว่าอุมาเตย์บอร์มีกันเดียอุมาเดอะดิสทริกต์ชิลด์โปรเทคชั่นออฟฟิเซอร์ยังก็ East Gentry Hills District หากฮะพอยังก็ Social Welfare Department ว่าอยู่ก็ถูกกลิ่นกิดชิมเรื่องของอาร์ปัตลงหากับ Government Developmental Program กระวันชพีนากาอากาศวานิจวายแต่กระตัวชาวพัฒนาคุณภาพวันกิโปรแกรมต้นอับชาริกินีรวายนาวเกนีเกรเซอร์ลามารีอีรวายปุตุจาร์กลุตีเวลเอร์ปังอัด

0: ทำยอดดิ้งใช่ปะหากไปได้บัตรก็ดิ้งยาได้ยังงี้กันไทยหากิจการไรกำกี่บาเพียร์เพียร์กำเพียร์ละก็ลองหากิยิงเบรียวแล้วเนี่ยหากิดุกันนั่นเองการขนาดกี่ออฟฟิศเนี่ยกินอยู่นู่นจ้ะค่ะงี้ดอนยากันเนี่ยอ่านกับบรรยายได้ยังงี้แต่คัดดูเอกของอังกฤษก็เอ้ยกับพี่ดอนยากิปัลลังสับบันเกรนเนี่ยบันองคุ้มก็จิงกันตู้หากไปได้บัตรกันเนี่ยอ่าน
1: ก็จิงกันตู้จงอาก็ลองบ้าคุ้มกี่กันไทยมั้งไม่ได้บังอินเตียงไม่ได้บังอินเสียร์ไม่ได้บังอินเลอรันเห็นเรียลาดังเงงัดนะกินดูกินดูกินจริงเองกินได้บรรวันชักมัดกับบักงสันเองก็ได้บังอินวันชักมัดลาดากินเทียกินอุจจอลาดากินวันชักมัดกินเละกุมโนกินเต็มกุมโนมันนั่นแบบเต็มเห็นเรียบุญกินเทียกับสิจงกินกินเละรันบรรวันชักมัดแล้วมากินเปิดขาดไปยากาเรปูติชันจงกันยิงกันเซมจงลาจงที่ลาดังเละกุมตากันลงอายุยังงะหากินจักรตรีที่กับตายกินเปิดขาดไปยากาตาที่เห็นเรียกำได้บรรประขาดยิ่งกิตาเห็นเรียบาพีไอลาดยาอุตาอุนงเละกำหมดบ่อุนดังยายเป็นเต็งบันเละนักปอร์ชักปอร์ที่ระดับพีมีชักมันบันไอ้กระจิงอุจจาระปะดิกายรับยาพีกายรับอีกตากิเวปันกิบันวันหัดเดียนจงพีบันไล่ในกิตากิเอกเอบารอเกน
0: ก็ได้ก็อ่านมาจากพี่องบากระดอนกำบางินสู้ทั่วชวนิงกงบากระดอนก็อ่านกับบรรยาได้ยังงี้กันเถอะหากิจการตระกำกระจงงี้บันบางินลองกิบชลอร์บันมีชักมันน้ำมันบ้าระดับงิมเละเอกานังเป็นคาร้อยชูชูอยากกระจิงสเนียวที่ถ้าเขาบังยิมิชักมันก็ลองบังยิเตะละคำโน่บังยิเต็มโน่อยากโน่โน่กระจิงสเนียวคุณผู้ชมบนเอกของไอ้เมลิชักนี่ก็ปวดไปพลับไหลบันยาดอนกับบังยิบันยาเครนบันยาอเมริกันหากไปได้บัดกันนี่ก็อ่านกับบันเตะละคำบันยาดาบัดบันยารับนักกระจิงเป็นดิกกระจิงเล็กลำอักวอร์กระจิงทอมบอร์บัดบอร์ยี่กันเทย์หากิจการใดกิจงงี้ลานี่ก็ตาก็บังยิอง the sexual harassment of women at workplace prevent Prohibition and Redressal Act are hajar khat lai kubli shibun e kong aimele shagne ka porga chongpi
1: kubli shibun e firu
0: Priya Somantan ya gajin ya kren bar ikong Aimelish Assembly Advocate Legal Aid Council District Legal Services Authority Ribhoi District Nongpo ka phangka bangla kren kalong halor the sexual harassment of women at workplace prevention prohibition but redressal act arhajar khatlai lani ka an ban te lakam ban yada bat ban yarab na ka jing sha pending jing le khlam akor ka jing thambor bat bat bor e kan thai ha ki jakat re kam ki jonki kare glawan shpi ha ka program to tip yaki an ka program ka ba lawalam je phi da ka jing yatrai lang bat ka Meghalaya state legal services authority But what glad ban abad sangam saya ka way part ka program to tip yaki an ka banwan shapi haga sngi ublay ka banwan haga jo hi ka por kane kade ka akash fane shalom
2: Our path to justice now so easy.
3: National Legal Services Authority
4: provides competent advocate in legal proceedings
3: all possible legal help and advisors when you need the most
4: the speedy settlement of long pending cases through Lok Adalat
3: and that too absolutely free of cost
4: National Legal Services Authority better justice better society
3: for more information contact Legal Services Authority office in the nearest court
4: or call the toll free number 15100

ปันบันกิกลาลองกินงยคนบ่มรประชาฮาบเกลกายนังตาตังกะเวกจึงประคาตอะกะจึงมดจึงอูกะลองงาฮับบันมาเรคัมสเตดบันยูปัดอุดังประคาตอะกะจุกะจึงมดกะตากะจึงเลกายกะบกดบักยากะปันชลอร์กีบะรออรงดบันยัยปันขีอีกิปวดจงกีบัดบันเลกายคัมบางลองบักจึงยคนฮับปะเดงจึกีอรงดกะลองกะมันเซเมลกายกะบชิชากะเลลกายอมตังนะกะบันตากะจึงจอบชิเมดริบันกันเตียวกับบุรอมจงกจัดบันเรียวบัดบันร้ายกับจิงเลกายกับอินเดียชักิกระดานกับคำชะลอร์ฮักิปอร์บันวันบัดกิเลเลกุมตาดากับจิงมดกับบะงังเง็ดบักรุกอมเลกายกับบะรออรงุดกิเลปันอีกลองกับพลาชิชากิเลประชาเวยเวยปัดกิเลบันยาชักมัดปันบันกิยัยเบตังบันเครชานบันยารับอีเวยเยอีเวยปัดบันรอยกะตากลองกันุกซากับพลาบันโยอีงายคูเบลีบัดกิดวักกิดรุยังยากีบารออรงุดงังเง็ดสเคมบักินดังละบันวระบุรอมยากรีงลปันชลอร์ยากีบันยัยทริชตอมฮักจุกัมันเซียมบันงติกนาบักินสยอกจิงจอบกับคำคราวฮักิสนัมบันวันงลไอกจิงกรคูกระโดกับคราวตัมยากีบารออรงุดอุกุเรนเดอร์วีร์บัดูอนิเมชกีองคูเบลชิบอนงารุงละองคูเบลชิบอนปารารีบะเอ็ดฮักุมกันเอกปอร์กิบบวนกิบันตาจงกะริกิมาดยากะจิงชุดกะบะจุรบะดะกะจิงลองจงกะสงีกะบะเช็ดบัดกะลแอร์กะบะคลุจกะบะจุรหะกิบบวนกิทานกะลองกะบะดันคัมภาบันสุมาเรลาเดียดียากะอมมันละกะปอร์บัดตุปันอมเมลกะเมดละระพิฮับบันมิชาบาร์ฮักะสงีสงบฮาเลยากะตาดะกะบะสุมาร์บะงะกันตูรุเอพีบะเพนอมเลกเลดยากะจิงบะทาบะละปันมิดิกิตนะซอร์การบะเพร์บะเพร์ฮักะบะยะไดบัดกะเนียปะระล็อกฮักะริจงีkaruko miele persha e kjing shit jong ka porlior la ju shembet ki kamra shat jongi pila bani i bakat banang kiyo kjing shit kjing sma bat ki rukom ba ma ki yeng ki sem jongi ru ki sdang ban kala hakikat to kini ki jaka ka ombala bo hakik kiyo khndo kalet phai biang shaki mit bam hagi wei pat ki jaka ka dahi ka sdang bandon hakik kamra shat kat ba hakik babun ki yeng la shat bat pen khre ya usopiang ubarang thamai nang ta ka sedang ska ayom jongki jingdi tenrai jongki nong India ha ka porliur. Baru api tip yakini ki jingdi ki bapentengen. Lada pilet keleng ka pang syatei ki India, pensyam ya ka am panna ha ki babon ki jaka. Ka jingdi belasinan usopiang ka babang bha. Ka ba om tang ba ka sengau tenat, nari ka airu ka jingtengen ha ka ni ka jingshit. Ha panjab ad ha Haryana, on pediang sengau bha api di ki kelat ki bahe jongka lasi. Ha Rajasthan bat Gujarat ka chas ne ka buttermilk ka kalalong ka parlok ka babyang bha haman lagi jingbam. Bat ha Bihar, Jharkhand, bat ha ka pangmi ingi ka Uttar Pradesh ka satu sharbat ka long shisha ka bamla bani nujor ka pendap eka kpo bat ay bor ukumjo. Ha ka thang konkan bat ha Goa ka kukum sharbat bat shol kadhi ki long ki jingbam bagi beriaw ki sengok tenat bha. Haka pang syathe ke India, ki jingdi kum ka panakam, nirmor, bat sambaram, kilong ke babang bha. Kat baha Odisha, ka bel panna, ka bat ke jaka ka bakerpang. Kini kimdei tang ki jingdi, kilong ke benta ka bakongsan jong ka riti dustur, jong ki thaan bapher, jong kari India. Haki ngiyokru ike jingi iya ka mensem, ek bharat, shresht bharat. Badan saka waipat ka badan kam mankan mau. Kiba bon na kini kijingdi kimi na lagi jongki kam rasyat bat ki lengkha jongihi. Kimwan bat kijingpen paunam na kijingpen bena patba kibahaya. Hendri ki kit apok jongki ya kijingstat bat jing syampang jongki pateng. Nga kentu ipi barok bandi ikini kijingdi tenrai jongka ri India haka por liur. Paralok, da kijingwan jongka ayom liur. Ka waipat kapang ka sedang ban sensyar kijingnya keren haman lagi yang bat kata kadai usok piang. Usopi yang ulang lese uwe ni kimat bala keren bha ha ke porliur. Om dan ke yang he India ke ba om juya keren ni usopi yang. Haba ke sun beneng kala kelas aad. Ka wei pa kewe ketan ka dan la ke jong ujat usopi yang. La ujong jong jing sma bala ke jong jing iubi ke bekerpang. Dan uhapus la ne wa Alfonso uba paunam na Maharashtra bat ketan konkan. Usok kesar jong ke Gujarat ulang ke mensiem jong u Amras. Ke Uttar Pradesh ke Paunam na gebenta Dasheri. Bat Langra ba iet bha jong ke Kashi. Haga jing shisha usok Langra udan ke jinglong ke

วันมันอีวสเนาสุขสาวกันใจว่าเละเยนี่วัยเป็นกมันกันเละอยู่เสมนขณะยังอาจจะพังอีจิงมุดหาเป็นโคดีกิคุสนามวัยขณะเละยี่ปารมให้วันเดจับวัยย่ออูยี่กินกิคุสนามนู่จับอูวัยนู่ชนูยี่กินกิดอร์ที่ว่ามันกำกับจิงสักกันโมอุกรินเดอร์วิร์จีหาขณะปารมยังอาคันโมกับมันว่าจดลายลุติวในเวนตาว่าย่ออูยี่คนกิลุ่มพงยกบจบเลยอีกคุณนามฮักรีวัยรับกันเลยอีกกินหุ่นยองโอว่าป่วยจะกระทงยองอีจอบกินกี่ขนาดยองโอเอ็มเซนวัยพันชลุกียังอ่ะวัยสัญญาควาเลว่าองโอว่านังเครจิตอมูฮักว่าตัวที่เอาสุพรรณฮักก้ามเล็กเคสปอร์ตขนาดเราคำมันมันวัยสัญญาสุขบ่าวว่าลิเพตสเต็มฮักว่ากันตัวเลยโอว่าขุดลังวังอ่ะเวอร์ปะเวอร์สดงว่าเอซิกายงาว่าบัตเตอร์เล่ยงาจะพังกิจิงเชมกิองโอให้ลายลุตีฮักก้ามิเล่เคสปอร์ตขณะฮาร์โอคัมมันวุจุคุณโมฮักกิปอร์กิบเป็ดอูยาอูยูเซนบอลต์อูอะไรเย่ว่าเป็นเคนยิ่งกับเวิลด์เรคเกอร์เอ็มเล่กับคูบอร์กับสเนียวดันดาบฮักวิ่งสอลังไว้เต้องวุจิเซนกับสิงค์การดังเป็ดทีวีอูกับเบกิองโอเป็นดัมกับการกับทีวีเด็บต่อองก์ก็ต่ออีปอร์ว่าเครกก็หนอองค์ไอโอเอ็มกามุปลายจึงมุดมีให้ปูเรย์บุตรยองเม่เฮนเรย์อูกรินเดอร์วีร์จูบาบูยักษ์ใบยองโอเดวองเวลาดมช้าก็ไปทีวีมันตุกสิงีดาวปอยปอร์ว่ากับใบดาวฮับน้าก็ว่าไปฮับปอทีวียกขอนยองกาเด็บตัวองค์ก็ไปอุตายอูกรินเดอร์วีดังเพ็ดอูในยังอูกรินเดอร์วีร์องูว่ากัดวันมันสักเหตุกิสเนาคุเมนว่ากับใบก็ยองโอยองก็โยฮาวยคนูหากายกบเพชรปลาฮับปอทีวีมันต่อดีเจอุกรินเดอร์วีร์ขนาดเราอย่างเงาโอต่อวันนู้นก็จะก็ลองยงลองเซมก็วันก็ middle class family หากว่าป้ายังโอต่อวิ่งเล่นเกมวอลเลย์บอลเฮนรีเนย์ดาวอีเอีโคให้ยงฮัสเซมเดาหับน้าอู่เอเอกกามิเล่นเกมสปอร์ตส์อีอังโนดอีว่าโอจอยลุตีบ่าวมันอีว่าสาติงเคลมได้ยอปนเดมองอย่างเงาคำมันว่าพาวยองโอยูยังก็จะจิงครั้งเหรอหากว่าเงยูให้สัญญาสมันว่าคนยองโอเล่ชิสินกสิงดาวปนมันคำว่าใหญ่เวดมุดว่ามังองูว่าพาวยองโอจูอีกลำบ่าวบาร์บอร์จะพังกีขณะยองอุบรูยเล่กีสปอร์ตว่าพาวไว้ว่าองน้องเพ็ดว่าสมัตตัมยาวเทปประตูคำว่ามิลคาสิงขณะยังอาคำมันกุลารูยาวพาวยองโอว่าชิสินกสิงดาวปนมันคำไว้ปนใส่โซ่ยังจิงอังโนดอุปาวเฮนรีอุปาวยองโอวันสเนยูโอเดวิดวันเดวอองว่าจิงโยจงไงเลนิกทองมจุวันีเดวสุกเลนีอวปนาวันฮีเอ็มคำมิเครจิตอมว่าคำจุเลอิกจิงมุดองูว่าอุปาวยองโอจุองคำมันนุมิลคาสิงเครจิตอมูว่าสิกายว่าชาสิกายเดวเพ็ดเอกสิงีกับชิดกับเอว่ามันก็สิ่งปฏิเสธสูแต่กิ่งตากันตาเคลมชงเนียกินกิขณะกิยองป้าอูปุ่นฉลุรเวปันดับกิยิมันซีนอียองะองอุกรินเดอร์เวอร์จีขณะวิ่งอาเล่กามันว่าป้าวิ่งโอปุ่นฉลุรเวยิมันซีนวิโอว่าอยู่คนว่ามีขมันยากรีกิยองโอว่าคำจูเล่ว่าระนามระวรมียากรีอุกรินเดอร์เวอร์จีองวิ่งอาฮาวเจดูยังกิยกบยองก็ชิสปะมิตรบุนกิบรูกิบองยิโอว่าห้ามชิมเด็กชิสปาอเมตาร์ในบ้านนี้ต้องต่อเกลี่ยเกี่ยงกินของอินเดียว่าอิบมต่อกูดชนะในวันตากิบสมัตอุปเหตหากเยกอบยองชิสปาอเมตาร์สปรินต์เฮนรีโอว่าป้าอูเกนส์เข้มกี่เหตุการณ์น้องริมกับกีเอ็มกีเยกลำกีปรากีคัตตูคำว่าเจ็ดยังกินกุลตีมหอยเดียวขรุ่นเลนิวคนรันดีอุปนิยจิกิบรูกิบดอกจิงเกอร์แมนว่ากิบว่าองวุ่มเย่อุมันในบ้านอิบว่าองกิบรูอิวุ่มเย่อุมันต่อกลาอิเชยเรยีอิวเยวมันไว้อิวจำองยังอาคำมันว่าป้าวยองโอจุปุ่นชลุรีโอเดวองดาวเยมีในภาคงาเอ็มก็จะกิจฉันยาคุสเข้มหาฮามีการกำเตะกันนี่ก็จึงเหตุยองป้ายองกุรินเดร์วิร์จีฮะโอมันก็กบอริโอว่าตียาเบชขมันองยังอาเดลังไว้ที่สยามสเข้มก็จึงเหตุเป็นเบจอว่าไรชขมันว่าอินเนกว่าเอาประชาติกับคูบอร์ชาวโรกินองอินเดียว่ากินองอินเดียเลยเย่ไปกี่ว่าสปรินและเนื้อเพ็ดกำขุนำเย่ไปอยู่ย่อเย่ไปทมูว่าเย่ไปอยู่คนประชาว่ากิบรุยกับเชิดไข่ตำหากประทายเลยองอุกรินเดอร์วิร์จี